Hei hi Akas Vani Aizolani HD Lama Soma Kaniya Hirven Hunkan Lau Tlengta A Tukina Min Ngai Tatu Zong Zong Tehni Tar Chibay Fekule Voin Hi Juni Lini A Kumsan Ve Kalo Mang Chondon Hai Ta Kumina Hiya Nizatum Som Rukpa Nga Oma Kumin Mang Zau Turi Nizani Som Kanlana Ya Voin Hi Kumin Su Nga Nizasom Nga Pa Nga Kan Manatura Ni Ngai Tatu Te Voin Tlong Taka Hun Mang Turi Ntuk Sakna Kanlana Siu tukena hena so le cheve la chon khuatra jengkar borok pondom veo mai tu dangang pokin tukena hen kolai tunga taksa soi jo de thirthe tlan vel po mu tur anom le nol pokani tukin sing dar li le min som thum pani kha ni chua ka vein tai da ruk le mini thuma atla le anga voini re zong hi dakar som pathum le mini som thum pakat ani ang statement center sincia dani niming khan aizo chulum lai berin celsius degree som thum vo lai berin degree som ni pani ni a boro ka nongom sa chu non lai berin za som re taraw lai berin za som sari ani akoweather.com in district copy shang shang khuchin tur atarlan danin point hian isolate site tu ala lum lai berin celsius degree som thum pathum le vo lai berin degree som ni pakhat ni turin atar langa celsius le khozo le lum lai berin celsius degree som thum le vo lai berin degree som ni ve ve ani college ship som thum le ni thum champai som thum som pakua lung le som thum som thum pakat som ni na thia som thum pani le som ni long klai som ni pret le som pakua si ha som ni pruk le som pakua mami district ki tle mineron da sang deva alum lai berin sese degree som thum panga le volai berin degree som ni pathumani kochin thlir lok na imd iso center mulok danin boin hian mamit scholarship lung le long klai si ha ko zole na thil district mun tlem te aru tlem lak theina za som ni panga tanga za som nga oma district dang songa chuan khuatak tur rinani tin voin hian mamit kolesi paizo lungle longtlai le si ha district mun tlem te ro pa ka chek le thlina fak lo tho theina ha om ti in khochin thlil lok na imd iso center chuan atar langani tukena police station le outpost atang te report kan don danin vaiva kon police station loka pa mi pa pakhat mi kutlanga wangaman anneya si ha police station a zuri wangaman bi pa pakhatan kol pokani tukena report kan khet thei sina tang hian pong kon police station kuli kon police station longklai police station le zonom outpost sa te van nei thak takin tang kol anne lavani por din mun lam longai lavela tungila SLDC tanga kanton danin nimin lama mizoram in kan mantam lai berchu nizan dar sari khani in megawatt assembly pani point pukwa pasari kan manga kan mantlem lai berchu nimin jing dar thum lechan ve megawatt somnga paru point pathum panga kan mang thungani tol sunga tanga eng kan siam suna tuirel nip ko tangin megawatt som thum parat point pani siam suania vankal solar plant tangin megawatt ruk point paruk le then sol solar plant tangin megawatt li point pakhat pali ta siam suania tin kaut labunga tangin megawatt ni point pakhat pakhat le kolbe ma tangin megawatt khat point pakhat ta siam suwa ani pokani phaila ma tangin eng kan mutra load setting siam ani lavani voin hi taxi sticker b belted in ni ni a lil thei dang registration number atopa pasirale pariat omte tlan lo ni ani nimin ka world bicycle day ani a mizoram mun sang sanga nimin sing khan he ni hi manani a aizola chuan mizoram cycling association mizoram state sports council sports authority of india mai bharat le exercise and narcotics department trang hovin cycle rally an buat saya cycle rally pole in khom toy vanapa hall kotanaya kholian igp crime seju p kuruvela chuan khrisel na le taksa chakra fitness chu ngai poi ngai pol ol tak sang dai sia ni thua soya risena khoi poi thei thil zuk le pom le rui thei thil chang sang laka film turin thalai te acha ani kumin world bicycle day rally a tel te hi fit india malak na in mumal taka chin sia vek anne excise and narcotics department in risena kai noi zulei phalna an siam red card chu doctor ten tam to ya ta na an cho nuwa medical superintendent tin a pom pui ta chau ne na pek thei ani don ani excise 2/10/2013 te zo na an san danin red card chu mizoram liquor prohibition amendment act san ni som ni pangai na ken telania red card chu kum khata cheng sanga manzel ani dona dam doi ta na mamu tak tak ani son hai ya to lo ni an sia thu an suya kum som ni pakat kling sin de sau phalna pek ani don ti an sui bokani red card nei tur hian excise and narcotics officer dilna form seng som nga in lak chho turania dilni hi an don mek tu an sui bokani dani na phalangin aizola excise visa departmental store cm ani dona anin pe vek to wa dor ngak tu tur po ti fel vek ani to ti soin chuta chon excise in zu an mande
โคตินติเฟลโตตสุเรดการนิเตเนนาลซัวอันิโดนาจูจูอูมาอามานินเซกตังอาซาสมสริปังอัตโลมินอันลโดนาซุมลูจูฟินแลนซ์เดปาร์ตเมนต์อาลูเซลโดนติอันซุยมุนตังอาเลยพัลอันิโดนลูติอันซุยบกันีMLP เอกุนไลคุมสังกัสกุสุงกัวปัสริยตังกุมสันิสอมปลีเวลเคลงคานเรดกาจุมันลงในโตชุยนะคุมสันิสอมปลีตังอินจูปาร์มิตเปกันยาวังอินอาชานินเรดกาดมันมันดานซูเสียมง่ายโตโลวาซูมิหนัวชวนคุมสันิสอมปกโวเวลตังอินสุขับนาดานมันโซเลอันยาเฮตัยเฮนเรดกาจุมันอันนี้ตลอดวะมาเซตุนตินมุนักมามดตักนักดัมลูซิงอัติอันอมตากวังเลอันซูมันเดซูติริรัลง่ายเท้าเสียวังอินจุดยังชวนรวมมันนัสเสียมบันิอันเดียดำเหล่านาฟังอาจุดเดียงอาฮาร์สระในจูอันตำอันเรียนเหล่าทูอันสวยบุกันนี่เอ็กไซส์เอาตัวเดชวนมิโซรัมโกลตูโคลจินเตนมุนตั้งกระงาจูอันเหล่าแกนลูพันนาดานโปเซียมอันนี้อันเดียจูมีอังส่วนออนไลน์นินดีลนันเทลูตั้งอ่ะออนไลน์เวกินพันนาจูเปกอันนี้โดนตีอันสวยอ่ะโคลจินเตจูมิโซรัมอันจานหุ่นช่วงตูร์มิลินพันนาเปกอันนี้โดนนะเฮดานเนโรฮิซูมันหุ่นตูร์ตีเฟลอะไรนี่เหล่าตีอันสวยอันนี้Voin hi International Day of Innocent Children Victims of Aggression ania heni hi kovel puma naupangte taksa rilu le thinlung ngai saka omte ngai saka ngai vena naupang poisoi lote chunga hlelen na tire tura tranlang na nietan man thinani United Nations chuan kum sang ka zakua somret pani august ni som pakua kum tin chuni li chu International Day of Innocent Children Victims of Aggression nietan apu angani nau pangte hi kanram nuk nakina kanram phoi tu turte ania wangin enkol konga puitling jok ten tranla thar zelila nau pang pui ngai lele ne tua remo ti nom na tok te kan sia ni phei suan thunei tu te hnena he number 1098 a hian sia ti the nia ti suan thunei tu lamin ma anu la thin don ani nau pang enkol le ven him konga bitin thei to i chu zelang u Aizawl Municipal Corporation waya property tax zirchiang turadin study team chu nimin khan an thu khoma Aizawl ka pui chunga mumal le fel fai zo ka property tax khondan tur le mi pui tar tangkai zo ka property tax tin khom han chu dan tur han zirchiang ani he thu khoma hian mi pui ten awsam zo ka tax an pek the dan tur te rual khai le fel fai zo ka tax khonani theina tur te soi kho ni pa ka local council te le state sarkar ten en po chan ho dan kong zo na tu thu te an soi ho ani Union Minister for Youth Affairs and Sport Mansukh Mandaviya chuan thalai te chu cycle khal war tur le aram khrise le boruak thiang himso kan nei thena tura ma throi tu nei turina cha a nimin world bicycle day puwala video manga thu cha athe darna minister hian cycle khal chu

0: ทายบรรลุเล่นทางไปแล้วดูนะครับหันสักตัวเฮมาร์คสิงห์ใจอันเตียมาร์คสิงห์ฮิโซลนี่อันนี้อ่ะดูนะมีพ่อฮิโซลใจกันที่สิงห์มีนี่อ่ะ
1: ดูนะครับไอ้ทักทักค่ะไซโคดีไซน์อันนี้จะที่ส่งสุดตุนชมพี่ผู้ใจหุ่นอาร์ตสไตล์ลูกใจกันไงทักเทเดอันนี้เฮียอคาชวานีไอโซลันนี่ดาร์สโฮมเดมิดสอมปังอากันรัมเบียชนะเซิงเดไซน์ที่หุ่นกันเล่าเท่งเละตาตุนชมไอเฮียนฮิมาชัลปราเดชเซิงเดไซน์อีเลวไงทังอู้

0: 啲人哋啲喺度，起碼呢度人呢部分收翻多。按睇嚟，按聽貴方啲間誒印度，對都係可能乜印度啲，可否得印度人啲人流相片啊？看好咧，誒 ，Milti 批准印盲流做起啦嘛，做乜？按 Milti 印蛋破 14 ice cream 嘅嚟看啲嚟啲啊 ，Green Tea 啲係按愛生，誒咪嘛挺貴，出色人氣。
1: 哦哦。
0: 誒，咁落貴你都睇到，太陽眼做起啦嘛，破咁。係重湊啫，咁都。
1: 啊，除了讀緊我，所以呢，你咧冇托背，一年啲咩啦嘅，能麻咪嘛，連一個六五個話，一話又唔錯，讀嘅卡卡。
0: 哦，讀那啲專 provider 是幫緊緊個啦，起碼即係你做，就等下 share 緊 back 嗰邊做個內勞冇。嘛，你緊個啦，就拿一下托房子，一大多啦嘛，第一天背上啦嘛，就等內勞。
1: 所以冇呢啲天呢，應啲嘅影響錯，但呢啲天做咪 package 揸做緊相錯到咧，你應啲嘅 customer 咪冇去 input 住嘅。
0: 點樣？嗯，
1: 應啲嘅印象錯，但印第六張啲安排嚟得
0: 啊。哦，就點啊 ？fix 上啊，你睇下，做咩嘢？印象都做緊你咯啊，嘛是？到哪裏轉？起碼你提 capacity 樣多，緊提多房轉，緊不是作作出嚟張轉，冇一點七十個樓呢？係 demand 樓上六千張面嚟，緊反而那不客都做問緊你轉幾多來？啲唔會咩嘛？但係你攞到十千啊，緊聽不要嘅。係咪從中年批轉？誒，吞出啊，都讓伊沙批轉嚟先，就只留掉住嗱張轉麼？你就咁慢磨邊我，我讓佢跟得上嚟都嗱張。
1: 你都慢咗，阿羅姆
0: 林。哦，阿羅姆林呀。羅
1: 姆林未轉呢？阿你嚟麼？伊啲人 import 得佢去開開樣嘅 in supply， 多啦，啲你食下啲水多，啲多啦啲部分先轉得曬啲得，卡卡 ，and then 阿瓜昂中啲分水咁淡，但係你未卡卡轉。
0: 你讀哪樣 district 上中係將 stock boy 能起起跟聽背 family 咯，做十多啲跟 neighbor 多啲 district 嘅咁樣。所以出啲嗌 family 出出嗌跟打係隨見提波你之後啊，多跟打你揸住電嗰啲揸住別度啊，你跟翻你呢都不客氣做多巴架，而家咪冇啲人做難麼？啲嗌 college 嗰啲咪冇嘛？你 family 啊，從 table 嚟做啊，你冇，嘛你 office 做啊，啲嗌做跟 neighbor 打多嘅，出啲人。เขาคันที่คันอามันละชีพตาลมเต็น
1: อ
0: ินโดนางานทางอาที่คันไอโดดลูกจัดเดี๋ยวช่วยกันเต็มไอเทนี่มีมาดีกันที่มอแต่ยังอาสวัสดิ์สององค์ที
1: ่
0: ช่วยช่วยมินคุยข้อมืออ
1: ันนี้ช่วยอินทุกคนทุกคนสุดโดนเล่นนี่ตัวไอ้มาเสียให้ที่ตัวไหนให้ที่คอร์เนอร์อินหันบอสเลยรูปมาอ่ะไอ้ทิ้งไปเฟ่ชอบอินก็สนไลค์คันอินไอ้ที่คอร์เนอร์คาเฟ่ร้านอาหารที่พบกันที่เดียวสุดตัวถ้ามีอินหันบอสเลยรูปมาอ่ะเอ็งกินเงี้ยคำมีค่ะอัติราชนอีตุ้มเอ็มเอ็มบิ๊กแล้วว
0: ัง
1: ก
0: ัน ตัว
1: เอ็มที่ไอ้ตินโซดันทำเ
0: องอ๋อเนี่ยสวยตรงขั้นโดนเลยแล้วว่าบุญจันกันเนี่ยไอ้โดนเป็นตักตักตรงไหมละม้อไอ้เตรียมเต้นสวยหลังให้อภัยท้าเบียดที่ให้สวยที่ไม่ละหันอินโดฟูเทียมแล้ววังที่ถ้าอย่างขั้นให้โดนมาหนี้ตอนนั้นสต็อกพอยต์เนี่ยให้คัสเตอร์มาร์เก็ตพอแล้วก็เสกันโดนจังหวะเลยตัวตบตัวหลังข้างถ้าอย่างโดนปากที่สุดเป็นทรงรูเดรงอันนี
1: ้
0: มาเส้นมูฟวิฮาร์ลตัวก็ตอนนี้กลุ่มขั้นนี่กูไม่ค้านิ่งก็เชียวให้ไล่อะไปก่อนนะเริ่มจากที่เอลิสเบเกอรี่จะโดดจังอะมีนนออฟเฟอร์แล้ววะที่ค้านเหตุยังอะทิ้งปุ๋ยเฟ่เจ้าจัวเหล่าค้านอะเราเริ่มจากยังมาหมุนมาเต้นเราจระไอตัวเต้นเองที่กบิลากันทิ้งปุ๋ยเฟ่เราเลยดูเทปอนอันเลยมาอินอันนินดูกว่าอันนินตัวรังขโมไอตัวเต้นเองที่ค้านโอ้กันหันเสียมเฉาเบ็ดตุ่มเอ็มเอ็มเราอินมาเซ่เป็นนายตะกินกันเลติเฉาเจล่ะอันนี้อันเจลตอนจะก็เชียวเลย
1: รูปวิดีโอไม่จานี่นี่เลยโม่ in item ตัวน่ะ in ที่คาเฟ่ยามีฮ
0: ี
1: in item เขาฮีน้องมานี่เสียมเจลเงี้ยนี่อ่ะอีหุ่นนั่งจ้องที่ปนินละเวงเง
0: ี้
1: ยมีเสียงใส่อินหลังเงี
0: ้ยโอ้เนี่ยตัวน่ะที่ก่อนน่ะกันอย่างเช่นกาแฟกันละจัวมีเราว่ามีตังค์เพิ่มมีนอน request แบบที่นี่จู่มาเสียอยู่กัน drinks สองจ้องที่มานี่ทิ้งปุ๋ยเฟ่ base ด้วยกันเนี่ยยังไงหมดเลยมาทิ้งปุ๋ยเฟ่กันมันเตรียมนั่นเดี๋ยวว่าพอที่มานี่ item เช่นกันนั้น blue pea ที่ที่ตัวนายจวนนี่ลาเรื่องมาดริงส์อินตัวทีมอยน่าหนังที่มอคะแนนก็กันเล่าในเวจันนี่ว่าตั้มโซ่จู่ซาซาจุนเรามาซื้อ 90% เวจุที่มานี่ทิ้งคุยเฟมังด้วยกันเสียงมันดริงส์ในหอยมออ
1: ันนี้ส่วนอีจวนนี่อีฮีอัตโตกันคาร์เลชเชฟตัวตบซุ่งซุ่งเจลเนี่ยอีจุมีมาอินอีกันโซ่เลยดูจะจู่อีช่วงเต็นอันสปอร์ชาเซมอีที่อันนี้เนี่ยจันทร์ส่วนอีส่งเต็มมีสปอร์ชั่นแล้วจะกลับหาสัตว์เดียวจังเดียวอมตาอีท่านจะซุ่มดองมินเนี่ยขาเทียวใครนี่เวต้าแต่ให้ส่งเต็มสปอร์ตเดียวอีดองชาย
0: นักเตะจันทร์ดองนึกถึงเดียวว่า
1: อีสับจักรเดียวอินเตอร์สันดอง